ตัวริเผาตบลูกปะตัวถมวยปเดอร์ฉลามเมโทรนีมัทธาปตะกุคังและกันฮาไรหูตันตะจูปลูริเผาอูแรงตัวถมวยปเดอร์ตันอุระนีฉลามเมโทรนีมัทธาถูกาถวบลูนำจิวอูแรงตัวถมวยนาวไม้ริทังตะมือจูสลิบอมตาคำส่งผินจะดับนาวไม้ที่รัชาผับนีมึงก็ละพาติเมโทรตะกาซาพันรยาโฮจิมินทอยามตะมือวักตูปัตตะกุคังกระจับมะชำฉลามปะไซปัมบวัดโดทีจะลัวฉลามเมโทรกรายมะตาโฮปะทังอาเตาทอยามตะมือตุเจตมัดมองตันคูราไลที่ทนทอริเผากลอบลูมะตาโฮงะตะมัดอภิตันทนทอริเผากลอบลูทุมฉลามเมโทรตะกาถัวเบ้นทันทำเลืองคำซ่อมเบ้นทันถูทีมเมโทรถูทีมลมทันมัทธาโฮเพรงะตะมัดมึงหนึ่งจูปัมบอฉลามปัสสะมึงทุมแปลงเปอร์ตึงสังยึกปัสสะพันธุ์ยาโฮจิมินแปลงเปอร์ลมทันตัวถมวยมัทธานาวไม้สนังละเขมึงคลังเปอร์ตึงสังยึกตันยาบาเกวนาวเมโทรตะกาทัวตันยาเบนทันฮาไทยหนึ่งตะปายาถูทีมวิบอมบอบจูนาวตันแปลงเปอร์ลำทันตุยอูแรงทันอากาศเสอปะทันพันรยาโฮจิมินเดิมลายพันรยามาถาจักขาคีนุบทุมสระคังกระชับวิชุนสมันจูปะตะกุทุมจลาเมโทรที่สระหาริโตละปันปลุละปันปมบวตันฉลามปะไซโดไทฮุบไรปะเดอร์ตีพันรัชยาโฮจิมินคำซ่อมพันอินือฮานอยคำซ่อมจุปะเซมเวอร์ตีสระสำนับลุลปันไซรลัวอาทัดกาเกเจดักทูทุยปะนะทุมหระคันปูจีนตะมือปะทึงคำซ่อมแปลงกะทาลายเตโอเดตะปานึงชุนสมันจุงะตะมัดทุมธนาทะปะตุยทีนี้ตาอมอมมูมูชมอภิเขาตุยปังกทาทมมะนาพาไมตะปุยบุสมฉลามปิปะจังจะคาโอไลสาจินีอุรังกมัยทุหาตายเพรกับสุตะปุยบุโฮรลูอสันกทาพาตันตะปุยบุทลำหนึ่งมะทากะยอกูแรงจินีคิเพรกับบุตักยุมกะไรติดจูอะเตาจิงมะทาปสุเพรบุทะเลากะรวะทุหาตายตับผุยบุเพนบุญรัตเปียมินจะโลมึงลายอุรังโอเจหาตายสังกาตันอสังกาธานีมินตุรัตเปียจูตับผุยบุจะโลโอเพนโยมาถาอิวลายจูไรบุทะเลากับเรื่องอยู่ว่าหาไทยทีนี่และทุมอุรังบุญซีจูบุจะโลตีอุรังกำไมมาเตนทะเลาตุอภิหาไรมาลำกยัวสลิฮอร์โมนtuy rõ thỏa học môn xử lý yêu lại mà na trú bố hô rá tập bệ rồ lù phên học môn thả lầm rượu bấp hợp xử lý mà thà mà giá u rèn cầm mây mà tên hà thay tố mà nữ a tàu tụ vã thả lầu a bí trá cái dua do nâng dớ ngạ trú rồ lù bố mình hà thay xa tụ vã rượu ni ớ thổ rá tập bệ rồ lù tùm u rèn bà đơ trù tông rõ xôi a tá.ทลำตุตองรัวจูมัทารัตเปียรลูปรุกไรโอยอหาตายจวนคินทลำหนึ่งฮบรูตับผุดบุทุมชนิดจูมัทาฮูดมลายจูตองรัวอุ้มทือตองรัวปูหาตายนิลายตักยุมกไรโอเปลฮูอุแรงรัวเพยยอหาตายโถหอมรูหนึ่งทุมอุแรงสเตรสมายะพินและตะมือปรุทุหาตายกะเตอะเขอเยอะปรินยวาจิงกะยะจะตุยคำหอมนึงมะทางะตะปุยปุเพจะกะยวายอนึงเยอะจัวลุยกะทมปรุสุสาทุหาตายงะกะยะจะตำปรินยวาดิตรัยอุแรงโฮตระจูปุกะลาอากาะกะยวาตุยทระปะเจมินทมปรุอุแรงกะไมตับปุยบุชิงลายกะยวามะนานีงะตะเพะจูตับปุยบุนีรัตเพะคำจูตะฮาสัมเจมัทาสหนึ่งบุจูตับปุยบุตับปาจิลูตุฟะมาซาจะใบไหลลายงันห้องอุรังละไกฮูรัตเพะทุมละปิกลาทีอากาะสัมทีอุรังกะไมเยอะรัตเพะจูละปิเชงอุรังยำแปะบุ
ปเดอร์จะรวยชนิด